โอสุยกายนิเตมนังบอกกับอะไรรังเดียนกับสิงายะไลยเกียดงามันไอเงาคณะมิยะไอนวงงังกัดกับสิกะดียามันตามกาลวงลันยู

นามาปัญญวังมุนีสุระและกิปัญญวังกะดานปัญญวังในกิตกาลิวังไอ้พวงปุไลงารากางาบุงานามาตับลุบาลันไนนงาตะไตกะดานปัญญวังในกิตไตบดีraga ya bunga pula yang raga hu ai bunga hau ngaraga nga bunga nya alai cari tanjuang bunga bali tuang kejang kemanang kaban kali wang nak dadi ngadi peruang umaya kau dua umai au dua ngang umai tari lebak bungai nga tanak kejang kemana angkaban guya nda ada di ngadi ya serak